เสียนการเมื่อวันตกเกินสีป้านแปดหอยหมื่นเยนตามกาจองเหตุการณ์แปลงสาบาทชนก็ฮอดถึงแปดหอยสามสิบห้าหมื่นเยนฝากเงินเดินสีหอยปลายสามหมื่นเยนสกรรมเข่าย่ำฮอนเข่ามือน้อยเมื่อย่ำเจียงตีจิงกูในพ่อสือก็เข่าฮอดย่ำเกี่ยวเซลหินนับตามได้ฮูปีนี้จิงกูเสียนหน้าเติกผูกเข่ามือน้อยฮอดถึงหมื่นหมู่ปลายย่างสอนต้องนำสั่งการเงินจะฮอดถึงสองปันปลายเจ็ดสิบเก้าตนย่ำอีดอ้อยปี2000ปลาย25ตัวถึงปี2000ปลาย26ตัวสบตั้งการรีบไปขอบเดียนตาล่อกีเมืองไฮเสียนในจุดเจ้าภาษาไต้12ปันหน้าปังสืออ้อยล่ามขอบมา30หมื่นเปียดปันตนจีการเงินกดสีปันหาหอยเหมือนเย็นเทียมนายเลิศปีกายเวลาย่ำเดียวกันทบไปลายเลิศไปอ้อนสุดปีย่ำนี้ก่อปิ้งย่ำบิดยินเทามาร์กยินเทาลงหาปันหูตีลูดเหรียญเสียนในเจ้าทงสือก่อเข่าฮอดเวลาย่ำบิดเซาซักนำเอาผูกก้นมาเหตุการณ์20,000กุ้นปอกพากดถึงเฮินไดอีกแคมตาเสาไดอีก30,000เยียนปลายปีนี้ไปอ้อนสีเดินตาเสาไดการเยียนสอนการได้ลงตามลงเมืองตั้งพักเกต83ปั้นสีหอยปลายสีกดเยียนทำลายเลปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้3ปุ่นขึงตาเสาไดได้มังกุ้งทำลายมาปี2ปั้นปลายสหาโตนำสั่งการเงินการเจ้าไหวสิงนำตั้งในพักเกตหาฮอดถึง6ปั้น2หอยต่อ10กดเยียนทำนายเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูได้เก่าปูนปลายเมื่อโดนพระเดียทามีห้องการชิดสื่อตั้งไหวใครการไหวสินลงหาเหมือนตีผู้เวกกุ่นการดิบป้อสองหอยเหมือนกุ่นผู้ปากรรมในห้องการไหวเจ้าปูเดินหาลูกออกเสาคำพระกัตตาหับเอาสี่จิมเพนผู้เป็นสุชิพระเดียอังเจิงวูชิชีผู้เป็นจงทงพระเดียแซวเวียเจ้าอยู่เดินหาลูกออกเสาสี่คำถึงเสาแปดคำมาสู่ถามพระเดียจงโกเดินหาลูกออกเสาคำโกจาคนผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการไหวเจ้าปู่ออกปากว่าเปิงไงใจเหือไพ่เมืองพระเดชจงโกและพระเดชโอโรสขึ้นสู่เรื่องหากันพระเดชจงโกเสียขาดกิดต่อพระเดชโอโรสต้องป้องป้อปานการนั่งซื้อขอขอบเดียนจักเยอะเวลาถึงปี2000ปลาย27โตเดิน12ลอก3เสียคำอ่านสกามเพียออกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพียเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีหนี

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2082ตัวเดือน12หลอเศร้าเก่าคำทั้ง30คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่เขือไปเซินหูพิงเสียนเมื่อไปสัจคำต้องป้องกำซอยปุ่นสากการตกพันนั้นที่ออกกำปังขนนักสีออกไปบั่นตุงที่ไดปุ่งเนืองบ่ให้มีนาดีเฮ็ดท่าใดหังมีบินดีที่นักนี้ที่ไดปึ้งกับซื้อปูทงซื้อถ่านใดไปบั่นตุงเอาการอยู่ซ้ายหน้าละขนาก็เบาดีตั้งปีก็ตกหยาบบ่ใช่การง่ายเตะ
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนบ่อน
0: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนบ่อนเมทักผู้ฟังทางไลน์เศร้าสดีอยู่ที่กินวันผัวขาปิ้นกองเชนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่ผัวขาเดี๋ยวกำคับอันมูลวอนต่อนใจนั้นเผียวหือทางไรฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้คำเงินเตี่ยมไอ้ลงเมืองไต่ใส่ล้ำไอ้คำ

เขานอนมีกุนอุบสูตังนีเมอร์ฮักเปียงกุนเถาลิงลุกลิงเต่าปิ้นเหย่าปิ้นเหินสู่กันกาคายได้ซีมาเฮาเบาควายเปิ้นเบาฟังเปิ้นกำจาขาควายโฮใจหูกันอยู่ที่กุนเห่าฮักกันเตะจิงเขียกเอาปิ้นโพเมเกยมาปิ้นไตเหินเดียวกันสองกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจฮักกันถึงเถาควายฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好看公鸡的，
3: 正放假天不显出轨，
2: 当代时尚版呐，
3: 你说我在乎，
4: 广播涵盖更多，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ฟังไฟเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงไฟคำไต
6: ฟังไฟเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงไฟคำไต
5: ไก่หลีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
6: ไก่หลีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาจุดละอาขิงตั้งเข้ามาปอกได้เขาที่ตั้งเข้ตั้งไหนได้ที่รักบีซีจินพินตั้งจงทงตึงโอโรสผู้จินกุมตั้งกันตื่นเส้นเขาปุ่มหมอกตั้งดียิ้มเหตุจอมร้องหึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นมิวดีเข้มได้สิบเซนเลยเซนเฮาปงบอกออกเปียงจ่าลองปองการอามาขามก้นการย้ำปองการบัดสร้างโจ้ใดดันสเตียนเซียนปองเห็นละการมิรองดีโตก้นเมืองในเฮ่อมือวันอาเมียกูได้ดีเติมมาเมียนตีจินกูเซียนผู้ได้สู้ปัดกะเจอเจอเขาอิดอ้อยมือสองหิงปลายเสาห้าปีถึงมือสองหิงปลายเสาหกปีว่องปองการก้าไขกุนคู่เข้าออกโตลอกตาโรเข้าอ่านตั้งหลงต่างได้อ้อยเข้ามานำตื้อสีเคยปุ่นนั้นเมื่อสองเฮงไปสัปดาห์ปีลองปองการวิชินเต้าข้างตีระตึงกาเฮาเซาได้โสหกเฮงสองปากเก้าสิบก๊กตีเยียนตึงจงโก้ปองตินเตียวเฉินเชื่อตื้อได้รักบัดเชนเฉินเจ้าเข้าได้ระตึงกามาเหตุโตกุนเมืองตึงรู้สื่อได้สุดหิ่งขันมันกาเทียนป้องเห็ดถึงเบอร์สองหิงปลายเสาจิตปีเดือน12ไล่31วันลำในจะฮับถ่อมเขาสาตั้งเมื่อจะได้เบอร์เดือน5ไล่20วันซูชีเหลือตึงกาซีจินพินอยู่เปอร์จินเรื่องมินตาหุยทางตั้งจงทงตึงโอโรสผู้จินอันมาดีถามการบูเหลือตึงในกรมต้านกันกวนอนหูตั้งสองตึงห่มกันเออค้างดิขัดตั้งจงโก้ตั้งตึงโอโรสก็แอบเอ้ยดีห่มหมิดห่มปองล่ากันโตกันซ้ำสุดขิงขันมันกาเทียนในกูนอนหูตั้งสองเติงอ่อนๆเดินเดินเบี่ยงจุ้มอ่อนจุ้มหลงมักกุมต้านกันชี้จินพินชี้ออกอยู่อาจ้องเลยปุ่นตีป่าย้ำจังในตึงจงกู้ตั้งตึงโอโรสหนูยิ้มได้ไกลตุ้ยได้กลางกาตักอันรองปองกันเอารองดกกูป้ากูล่าหุ่มิดหุ่มปองล่ากันโตกันกำจอยให้ตึงกาผึ่งมันได้คักบีหึงทามาเต้าโทตีปองเถาเปียงปองเมรองเลิศปนตีป่าเชียนเหตุได้ซื้อมันถกโคผู้จินตันว่าตึงโรสตีตั้งตึงจงโก้หุมกันปองจอมรองเจอดิ

0: ปัดเดจับเทียนรองจอยทกกันตั้งหูมิดหูมปวงล่ากันตู่กันตี้ตี้ว่าว่าเต้าทัวร์รองปวงกันตั้งสองเติงเสียในยกสูงมาเบือนห้าได้19วันยินานเซินปงบอกตั้งดีเยี่ยมหิดจอมรองขึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นมิวดีเข้มได้10เจนเต้าทัวร์ดิกได้วีจ่าตั้งการดีเยี่ยมเกิดความกันตั้งรองขึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นในคักเบกาเซอร์ปอกได้ปงบอกตั้งดีเยี่ยม10เจนในเป็นเหตุถึงอ่องตีดีเข้มรักเซอร์เวงตั้งเซิน16หลังพกโตกันนั้นรุมกันมาปองเหตุเถาเปียงรองขึงปองกันสั่งสอนฝึกเห็นกาอ่องตีเยี่ยมตวยกุมปองใครถามซื้อไรควันดีก้นปันดุ่มอยู่ย้ำฝึกย้ำตุยดันผู้ไรรองตีอ้ำหางปู่หางเป็นดิกได้วีจ่าฟิ่งจองรองย้ำเปียงจ่าคักเบกซื้อไรวงในยินานเซินปุ้งบอกออกรองอันกุ้นการกับปองการสมัดสางโจอันเปียงจ่าอ้ามาขำปองเห็ดล่าการตู่เขาไรเนื้อเปียงจ่าทันชี้ออกก็ได้ตีตั้งฟิ่งเปียงเนื้อปานเบิ้งอามาขำข่มกูโจก้นการปองเห็ดล่าการในอามาขำข่มกูก้นการมีอาคังโคฟิ่งถกเปียงยินานเซินตีอยู่ปีได้เดินจิตได้วันหนึ่งตีปองเห็ดรองจ้ำปองการอามาขำรองอันก้นการเห็ดล่าการหมัดสางโจอันซื้อเปียงจ่าปองการตู่เขาได้รองปองการอามาขำปุ๊ดหูตีปองจอมในเป็นฝ่ายปองการหูก้าเช่าเช่าชู้ชินตีตีชู้ชินรองส่งกุ่นหูไม่ทอนสั้นส่งหูลาลาและว่องปองการผ่านสร้างสว่าอื่นในส่วนวันปุ่นในสเตียนเสียนตีวิ่งเป้าสันสุดเลิศปีใดเอาชู้สุดเลิศจงจางล้ำส่วนปงค้างเหิดดันจิตเปิงผู้ได้ปองเห็ดจอมล่ากันมันกากูเปิงรองปองเห็ดด่ากันจื้อได้ชับช้าชู้เลิศเชียงเลิศจนตั้งเสียนห้าหลังสูตีอารังปองการมันมีสี่หิงเปียดปากเย็นรองปองเห็ดด่ากันก็ให้ชาป่าชนหลังเดิงสูมันเจ้าผู้คิดถึงเปียดปาก35หมุนเย็นตักอันเอาสูสี่ปากไปสามหมุนเย็นเหตุเป็นก้ามาเฮงนั้นเอาเฮือกุ้นเถียมปองเห็ดด่ากันในเข้าถึงหิงใบมาเบียนเลิศชิ้นกู้เสียนตีวิ่งผู้อื่นผู้ได้เศร้าปัดกะเจอเขาสอนปีได้มาชิ้นกู้เสียนเอารองปองการซ่อมเข้าซ่อมเมียนจะได้มาเหตุด่าการที่หลักดันดิมวุ้นเต้าทูเอาการซ่อมเมียนเหตุได้ถกเถาจอมเปียงจากโคโซมาหวานซ่อมมกาก้อยเฮือได้ไฮละตื้อเสือได้ครึ่งซ่อมซ้ำเฮือไฮละมือขิงกัดได้ได้เป่าหามเฮือกุนไฮกุนละตื้อเสือได้เข้าเสือได้เมียนจอมหนังได้หูปีได้ชิ้นกู้เสียนตั้งเสียนผู้ซ่อมได้เมียนกะบุญสามหิงห้าปากบูน้ำตักบาตีเสือได้เมียนสองหิงไป79ตนเขาอิดอ้อยมือสองหิงปลาย25ปีถึงมือสองหิงปลาย26ปีว่องปองการก้าขายกุ่นคู่เข้าออกตู่ลวกตาโร่เข้าอ่านเนื้อมึงหายเสียนตี12ปันนาเจ้าตั้งหลงต่างอ้อยเข้ามา30บุญเปียดหิงตุนชี้โสดึงกกเตะสี่หิง5ปากบุญเย็นนำสีปีปนมาดันปนปลายนำตื้อสีคือปนนั้นมือสองหิงปลาย25ปีน้องปองการวิชินเต้าข้างหรือตึงกาวตั้งหลงเซาได้โสหกเหงสองปากเก้าสิบกกเตยเย็นนำสีปีออนโฮมย้ำแล้วดีปากเลยเก้าไปสองสี่หน้ากันอันจับจ้าโจฝ่ายการต่างซื้ออันเปิดเต้าสึกคงชั้นใหญ่ได้ตั้งหลงเซาได้โสบุญสามเหงกกเตยเย็นย้ำจังในลองปองการเปิดเต้าสึกคงตีแล้วตึงกาวฝ่ายการซื้อจับจ้าโจได้ตั้งหลงมีสามบุญปลายเฮินกุนปองการมันขึ้นถึงสองปากบุญโกเมื่อเดือนห้าได้สาววันคุณใครหมอกอาช้องตู่ลอกตีรังตึงกาวกูจะคุณหมอกว่ากบได้เฮ่อคุณเมืองตึงชงโก้ตึงคุณเมืองตึงอุรุสไงเจอกะมาตู่กันตึงชงโก้ปองตินเตียวเฉินเชอมตือได้รักบัดเชียนเฉินเจ้าเข้าได้รังตึงมาเหตุคุณเมืองตึงอุรุสเลยสุดหิ่งขันมันกะเทียนปองเหตุถึงมือสองหิ่งปลายเสาจิตปีเดือน12ได้31วันอันเชมเกต้านใครได้เป็นเขาสตังเมื่อเป็นผู้สันตานใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบิร์อามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ห้มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: มือสองหิงปลายสว่าปีเดือนหกได้13วันชี้จินเพินจงสู้จี

0: 在外面了，手段儿比人好得来，有的今晚恨人冒松。
1: 云南三十块是那空十八大，正破个天三十块那个爱。
2: 云南三十块是那空十八大，正破个天三十块那个爱。
3: 是噶，木达阿爱可不是玩啥呢？那让他是被丹娜是噶这么懂你个。习近平路上蒙丹，公司木干破津贴，可不是噶开来是噶。伊那蒙多南新日木上木啥木他买是来，克拉姆巴克姆阿玛卡姆詹姆格罗勒达是布拉达塞我爱是噶。听了矿业昆蒙阿宁米瓦蒙扎什干库拉姆顿爱索木干，沿个地听过了矿杂之苦时，都路爱是噶。米瓦蒙尼路上蒙丹南沙尼千真浪漫浪热爱的热听了空也困死眼睛是大师了空松是了爱亚度是大那日我爱是个亚是个提到旁边是哪是大蒙啊困亚是你蒙丹丁阳欧习近平北京蒙正沙子旁腾路个八个米瓦蒙个三个母个罗爱路上蒙共三不干普京铁空是个卡塞蒙丹了空呢为我能播过米瓦蒙入沙蒙苦靠门囊帮帮个地来个等样我都让那拍着米空丹塞习近平我都是不爱亚样蒙金比马萨拉姆个大他米瓦蒙入沙蒙蒙丹了空娘了大松赞拉姆高了点呢我当高做爱空做娘了大帮帮蒙苦蒙丹是过增卡热扎我们扎瓦路爱拍格罗姆是多卡完呢เราดิ้งมันทุกข์ไอ้มงกันจีกรัมกันรู้กันซากมเดียนนาลามทุกสมัครวันนารีงาไอ้ผู้จีนมีมาตุนไอ้รู้ชามงนี้มีว่ามงนี้เทียเรากดีลามมีจัสัตก็กังกาขันนะยันใจแพร่แพร่ตาตุนมูนี้ป้อมพ้อมกลัวจะจัดไรมึงแต่ละข้องนามาตุนมาไข่โมมาตังเราโจไอ้คู่ทุกสมัครวันนารีงาไอ้แต่บรรทาอินามงโดนันซินเรมกามูมุช่างมุช่ามุทามคลามบาอามาคัมคันกลอสตุบระดาจัมกลอลามสปราดาไซระดาก็มุดุนสปรอไอนันซินเรมกามูมุช่างมุช่าอามาคัมจะพอทงจะคุ้มสุขครับว่านันซินเรมกามูมุช่างมุช่าอะอโคอาคังอามาคัมยาลูนามดูอินามงโดแต่นิ่งสตาสิงเย่ปลอลง่ายยากอนนะจัมกลอมูกลอพังนาแรงอาไอนับบัดนันพงก็ล้มลู่ไอพกาดับนี้ก็草草出信，滴滴出信，美团、山松、火辣辣、热扑嘎达、昆蒙阿顿呐、布康拉、荣来托萨、圣恩来，没有另外一个荣来托萨哎，没个木兰个吧，没说啷个哎。

0: เรียชาทาจีกรับไม่โมอัลวันกลอครัดบันนะใครมูลำทามาจากชยอมไม่โมไอกรักไรกลอครัดบันนารีงาไ
1: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปรากับ

야, 무든 나 루나 뭐컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 뭐 아이 뭐컨지.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好看不及的
3: 正破大天民间智慧，
2: 当代艺术双方的
3: 你说我在乎
4: 广播行代更多，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ฟอยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเลี้ยว
6: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาดูแลอาหิงตั้งให้คำบอกได้เขาติดตั้งให้ตั้งหลายได้ติดหลักบีชี้จินพินตั้งจงทงตั้งปากีสถานซาอัตตาลีตัวได้รองอันตั้งจงโก้ตั้งตั้งปากีสถานไอ้ดีกามาตั้งบุตรกันได้75 ปีได้ผู้เตียนขวาจมหัวโตกันเซินไว้ช่างไว้หุยห้องไข่หุยวัดกลางจูจ้าฝึกเห็นปองจอมชี้จินพินจงสู้จีตั้งคำหลักบาเหตุออกรองชี้ดีหลักดองได้เดินเซินเฮาได้หอมลุ่มบ่าเฮียงป้องกันคักเบอกจ่าใดวิ่งคนมิ่นตีตั้งเถาเปียงดวงโปตบอยู่เลยเตียนสินวางโดเพชรเด่นครึ่งขวางสูงเงินเปิ่นในเอาขึ้นในสูงเงินซื้ออาเมียตีสมกัดอันดึงกุกตีสองหิงบุญเยียนวิ่งเจ้าทงป้องหิดดองซ่อนตั้นอยู่เลยเดินในมาซ่อนตั้นจ้ำอุปัตติคนเบิ่งในปางเหลียงเบนกวางสองจีช้างตีเมืองวันพวกเอาเครื่องโต้ต่างเหลียงเบนขายถึงลูกตึงกะรันลูกเบอร์สองหิงปลาย25 ปีมาเนื้อตึงกาวปองเห็ดดองติกเชี่ยวก้นผิดตามไปกับลูกตึงนั้นผู้ติกเชี่ยวได้ก้นผิดตามซื้อรักดอมไปกับลูกตึงนั้นเปียดปากเปียดชิปไปโกตึงจงโก้เรียกบอกให้ตึงไม่ดีการเอารองเห็ดตั้งปองเต้มันมาปองจอมรองดิ่มตีที่ไทยวานตั้งให้ตึงจงโก้ตั้งตึงไม่ดีการในคักเบดิ่มวุ้นกะกันหน้าเจอจำได้จะหับถ่อมเขาสะตั้งหมึกจะได้บริเวณห้าได้เสาอิดวันจู่สี่เราตึงกาสิจินพินตั้งจงทงตึงปาจิสถานเจ้าตาลี

不点话中户都跟红中双灯一里嘎妈等不都跟内几几把比。不论他的手一文身为唱为会放开会挖杠主家穿博佛行是仅凭中书记但他们的拉一落浪之里的浪等会的中央只插插住来。体育阿堂的身后帮着人ถึงปองรองหิดเลี่ยนปองกึมคักเพการถอยพักรองรักผ่านซื้อจำได้เป็นผู้ดันล้มกันมาปองมีร่ากันซื้อสู่หิมหวมอาเมียหิดร้องดิ่มงามตั้งรองดักกินดอมเอาส่งเงินซื้อไรเซินไว้สู่จีว่างดินทิ้งปองใครคุยลูกเดือดร้ายจังหุบไปดันได้หูปีได้เดินเดิงถึงเดินสี่การอกจ่าตั้งเซินตั้งหลงปองหิดได้ดิ่มวนเครื่องขวางกุ่นโคหิดได้ดีเติมมาลองตักโลก็ได้ยกส่งมาคุณเมืองจ่ายส่งเงินซื้อเครื่องขวางซื้อได้ดำมาเจอๆได้หอมดุ้มบ่ายังป้องการคักบีได้เมื่อเดินเดินถึงเดินสี่ตั้งเส้นการจักบิ้วหิดจากป้องหลงซื้อได้โสอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำได้ดีปากเลยดึงไปสองตั้งเส้นลองปล่อยเฮงทัดฝ่ายป้องการจักบิ้วหิดจากป้องหลงได้ปล่อยได้เฮงทัดเฮงสองปากสี่สิบสองก๊กตีจิตเฮงปากบุญเชียนว่าสื่อดำชีปีกายหุมย้ำนักดีปากในเรื่องไปสามลองคุดเบยฝ่ายป้องกันจากบิ้วหิดเจอป้องหลงในคุดได้สองเหงปากไปบุ่นเดิงห้าเหงสี่ปากตุนตั้งเซินการทำเจอบิ้วหิดเจอป้องหลงในเสาได้โสเก้าปากเสาเอ็ดกุ๊กตีสี่เหงสามปากบุ่นเย็นดำชีปีกายหุมย้ำนักดีปากในสามไปเดิงลูกปีได้มาวิ่งคนมิ่นจูจ้าปองเมรองโปตบอยู่เลยเตียนสินวังโรเพชรดินสูงเกินเปินในตีปองเฮ่อฝ่ายการจินชาตั้งอ่องการผ่านสร้างหุมปองการเฮ่อคุณเมืองตั้งหลายหุมมาตือเข้ารองโปตบอยู่เลยเตียนสินวังโรเพชรดินสูงเกินเปินเพชรดินขึ้นเกินขึ้นคำเปินเจริญดันหน้าการมันสามได้เป็นรองเป็นผู้ตัวถึงย้ำจังในตั้งเวงผู้ฮีตับได้สูงเกินเจมตั้งขึ้นเกินขึ้นคำอันตั้งหลงจี้โสดึงกุ๊กเตะสองเหงบุญเย็นในเมื่อปืนเพชรดินกาเทียนลองสู่เลยเตียนสินวังโรเพชรดินสูงเงินเปินอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำนาฬิปักเลยเสาเก่าไปเก่าเครื่องขวางสูงเงินซื้อสมกาเลยอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำนาฬิปักเลยสี่สิบเจ็ดหุ่มกูเฮ่อเครื่องขวางสูงเงินกุนเบิงเมื่อปืนในเพชรดินกาเทียนวงใดวิ่งเจ้าทงอยู่เจ้าหยางชีป้องเหตุดองซ่อนต้านอยู่เลยเดินในมาซ่อนตั้นจำอุปัตติกุนเบิงมือสองหิงปลายเศร้าหกปีได้เหตุจอมลองเปียไรกะลองช่อนตั้นเปียเหล่ลองถามลองไข่หมกอาจ้วงซ้ำเหตุลองร้องรู้สังสูมันมาไข่หมกฟิ่งเปียงอุปัตติจะได้ดันเฮออาเมียตั้งหลายตื้อผู้ได้ฟิ่งเปียงอุปัตติลองปองเหตุปอกได้หยิบตื้อเปียงจ่าได้อย่างไรบิ้วมาปองการซ่อนตั้นฟิ่งเปียงอุปัตติเฮอตั้งหลายกิ่งโดฟิ่งเปียงอุปัตติฝึกได้ฟิ่งเปียงอุปัตติปองจอมฟิ่งแปลงโอปาเต้ยงตื้อฟิ่งแปลงโอปาเต้ได้ดีดีวงปนในเดียงเบนสายสละเรื่องจิตสองชิ้นได้สามดำหิดดีรองปองป่านมันเหนียรูปางเดียงเบนกว้างสองจีช้างนักเสียนเบิ้งวันตีเต๋อคงเจอได้ได้ต่างครึ่งตื้อเดียงเบนออกตึงกะลูกปางเดียงเบนบินออกไก่อะกะถึงปางเดียงเบนวิ่งเบิ้งขวานตีเต๋อคงเจอได้สำหรับตีไทยมีนออกตึงกะกันหลังบินกาถึงตึงยินตู่ปีได้เดินเดินถึงเดินสี่เยี่ยวเชิญฝ่ายป้องกันฝากส่งครึ่งขวางตั้งเติงตั้งหลงขึ้นถึงเจ็ดปากไปเดินกกเตะหกเหงบนหลังดำสีปีกายหุ่มย้ำแล้วรีปากได้สี่ไปเดินเลยได้ฝ่ายป้องกันคอยตีส่งครึ่งขวางได้ตั้งหลงขึ้นถึงหกปากสี่สิบห้ากกเตะเจ็ดเหงบนหลังดำสีปีกายหุ่มย้ำแล้วรีปากได้ห้าไปเดินตัวถึงปีได้เดินสี่หางเดินกงอันปู่จุลุ่มปองการโป้ตบร้องหิดผิดบิดเปิงฟิ่งแปงอุปาเตเอาส่งเงินฝากกับล็อกตึงในตั้งหลงเชี่ยวชาวักลองบูมันมาเห็นหกปากป้ายโหติดเชี่ยวได้ก้นผิดตามซื้อไปกับล็อกตึงนั้นเปียดปากเปียดชิปไปโกก้นใครบอกอาช้องตู่ล็อกตีระตึงกาเฮากูจะคนเมื่อเดินห้าได้สาวเอ็ดวันบอกว่าตั้งชงโก้ปั้มเจ้าปิ้นตัวตั้งบิดีกันตั้งไทยวันตั้งจงโก้หิดองกามากันแล้วขนจะได้ดันปั้มใจปิ้นโตตั้งบิดีกันเอาคืนกล้องโคศึกจะได้ขายเฮอไทยวันตั้งจงโก้
ที่จอมปองจอมน้องหิตตั้งปองปู่เจ้าดัน

0: ตั้งจงโก้เรียดบอกเฮ้ตั้งมีดีกันดูเทียบดีน้องอันก็นอนหูตั้งจงโก้ตั้งมีดีกันมาคอยหันกุมต้านกันจะได้ดันเอารองเหตุตั้งปองเต้มันมาปองเหตุเฮ้ไทยวันได้ดิมเตตั้งเฮ้ตั้งจงโก้ตั้งมีดีกันได้ดิมวุ้นคักเบกากันหน้าเจออันเชมเกต้านใครได้เป็นข้าวสตังเบอร์เป็นผู้เสียงต้านใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าจังเบอร์อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ค้ำชี้จิ้นเห็น
0: เบอร์สองหิ้งปลายสภาพปีเดือนแปดได้สี่วันชี้จิ้นพินจงสูจีตัวได้หึงปองสูดุมกุนเบิ้งอยู่ในวังโดที่ออกอาถังรองทักอันปองเหตุด่ากันเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังในเหตุดอกรองจี้ดีดักดองมาตั้งไว้ตั้งเฉินฟุกูคักหลุดลูกโหโตหางจังขามเอารองกุนเบิ้งเหตุดีดักตึกอาเยี่ยมตุ้ยอาจองกุนเบิ้งถอบรองตั้นกุนเบิ้งสูดุมเปียงจ่าตั้งกัดกุนเบิ้งควันมาตอมแหงเต้าโทรองตีสร้างตึ้งจงโก้ขึ้นกับขึ้นปานในถ้ามันเหตุถึงปองเป็นน้องอ้างฝ่ายกุนเมืองได้กู่มือวันดีงามซ้ำสาได้เจอ

0: ไปเจอกี่สุโลต้องกึมยังจะไปเพป้าตะได้หลายเปิงเดิงไปกะเก้อกะตวยว่างโหดันยังได้ดุดจ้าตื้อไปตื้อเซาจีจักยับพงขังจักโคเด็กเจอได้ก็ยังตื้อได้สองจีโซขันภายกะอ้องบีลมกะอ้องปัดเปดันสามกะอ้องปัดเปียจีโซโป้เตียนขวาสี่ตองตอง8 6 2 7ตองเดิงเดิงเมาดันสี่ตองตอง8 6 2 7ตองเดิงสองโป้เตียนขวาเดิงเดิงตองบอกให้เจนชาปอหูสังบาจ้าโจอายลำบันโผล่มาจ่าไปกี่ตองกึมยังจ่าไปเพจังข่มกูได้โตเปิดเจ้าตั้งก้นตีเฮิน
1: พบเพไปเพซ้อมหอยเปียงบกลำมันปัดปีอิงเปิงก้นทั้งหลาย
2: นิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
3: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: ปีหลังเขาทั้งหลายโตอยู่ริโอซาอยู่ล่าหินพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนี้งินอันเป็นวันเสียงยาห้องนั้นมองเหอะพี่ร้องขอทั้งหลายเช็คถ่อม

โปไรซ้ำสาดีกว่าเนื้อตังเบิ่นหนังทุกวันสองเสือสังวังเตียอ๋อจัง

0: America mong Colombia nsiashpoi dapni kunyashbrai shiga gon nasgon jelu ai ming khakun zon ai America mong dan na suyas lang zon ai thalangpo asuya ni kuba mong phe phemu shmu shmat mu klo na mising lam khempangwa sai America mong mje she mudap ni mong kuba mong ni America mong ni phe phemu shmu shmat mu klo na zon re lam ni tupsum ru nga ai nga ai 伊朗光明石头达尼昆仑爱亚什布莱是嘎国尊爱伊朗麦嘎木顿木开达嘎尊沙巴加爱尊爱伊朗蒙尼阿美日嘎蒙尼巴基斯坦蒙库吞士莱亚爱南爱腾鲁腾让蓝铁香爱密鲁兰亚诺这么让爱爱爱是嘎木达爱可不是我们沙尼在朗那是嘎国昆双国那勒张是拜丹奈日
1: มดุนนาสิจินพินโคจุนไออะคักมงกามิจซาเทมุคอมงอยนิมตุสปอยดันนาจอมดัลลากานิจซันนันชินลาไทเจลาอะมิวชานิกุนตุมคุลงไงจวนมิครุมกุนอมจุมลัมลมอนนันทะเราจอมสกุลเดนีมีสิจินพินากาโดมีชินลา ทิงละคองเอชิมลีเนียงสิตาสิละคองอุนทวยชิมสมยาเทชิมลียาทาตุงคงมุมดุสิจินพินจังสูโกจับดับสมรูคอมเอชิลอยกาสกายังมดุนสปรอยนำตุมเทียงเอมังคังยันละจังกระจาเอลัมโกกุทองทนนันกุมเดียมโมทามะสัชตังงาเอลจมรองเอมจวบูกาสัมกังกระจากวจอนนานำตุมกะตาคันขาบยุนปังลายลำเทีย กระทองทวนสจากใครขาดละจังก้อยโมกโลกจันนะแค่มุมชานีอ่ะงาปลาตังมาตังตึงยังส่วนยาระไอมิวกระทองทวนกลุ่มพลลำทรงจงกโลไรมิวกระทองทวนครั้งพลงไอขู่จังฮารจัดวานาลำไอกระไรทุ่ชมดขันวันนะกระทองทวนแพ้ดุมตั้งงาเปียวมะกามูกโลเปียวไอจอมทับดุมตาวังชาขู่มาเดียนลาระไองาไอ
2: ยินนันเซียนสบอยสมลาครุงสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมงวยสบอยงากาไอยินนันเซียนสบอยสมลาครุงสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมงวยสบอยงากาไอ
0: ชื่อกามดัดงาไอครบชวามชานีคำจังไอมินี่มุคอมงวยสบอยไอเดียนไปดูราไอไงก็คนช่องแรงไง ในหลังนะมุคอนมงวยสบายเดียนทะอันเทียจูรุมชาเนียไม่อยู่นะกลัวลุกลัวชาลำงาลุงาปลาลำทะค้นกาไอกาสตอนมัมทูยังค้นไอมุคอนริดะยังค้นไอมุคอนมาชิโยชิบยังค้นไอมุคอนนี้ระดับปังดันนากาไอยาชงนันเอยุงงวยมจันองลีลีค้นไอมัมทูยอยลุชงจอมดากา

0: 风开海星爬山云南不料飞亚猫干带皮星放靠干龙内浪发电月拉高山美
1: 风开海星爬山云南不料飞亚猫干带皮星放靠干龙内浪发电月拉高山美
2: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่พอมีสีจิ้นผิงและจ้าเออตาลีผู้เป็นทรงทงพระเดชปาจิสทางติดต่อพระเดชทรงโกและพระเดชปาจิสทางสืบเสียงใจไม่ถี่ดีกับการใดเจ้าชะผาปีเขาควายที่ไล่เตียนต่อกันสวัยชาวไว้ข่อยเมกว่างห้องพอมโซแขมใจหำเฮนกระเดตามใจความสีจิ้นผิงทรงสูสีปากก้ามใหญ่นักการสีเนยใหญ่นักสันเฮามีกำนั่งไปในตัวโยเหอว่าทุบปงนั่งไปเวียงมังเสยานสั่งผัดเกตฟางการสุดไล่หือจมไล่หรือเวียนการสมเสลงก็ย่านไปเจ้าทงเสือเป็นนักข่อยการเผยซ้อนตามห้าอาญาพายาสะตอนเวลาเดินเตปีสัมผัสปลายสหโตมาพระเดชเฮาทราบเราได้ผู้สังฆาพิตรลักนี้อยู่ต่างพระเดชเปียดหอยเปียดชิบกุนไปพระเดชทรงโกตุนโยเหือพระเดชอเมริกาเอาจองเหตุการณ์เปียงเตียนามาหักษาบ้านเมืองไทยวางเตียนนิ้มหมั่นเว่นและเซียนตาพระเดชทรงโกและพระเดชอัมริกาในหมั่นเว่นปลูกนั่งไปบ่เดี๋ยวกวยฟังขณะเขาสามัยแคมถีด้านหาลอกสาเหตุคำสีจิ้นเพียนผู้เป็นจู้สีพระเดชเลียจาเออตาลีผู้เป็นทรงทงพระเดชปาจิสทางที่ไล่เตียนต่อกันอุ่นงานสองพระเดชสืบเสียนใจไม่ถี่ดีกับการใดเชื้อชะผาปีหกไว้ด้านหาลอกสายคำสวัยชาวไว้ขวยไม่กว่างห้องความโจคำใจคำเห็นใจความสีจิ้นพินจงสูสีปากกำขอนักการจีเนใหญ่นักใจความความโจในจงยางที่จ่าฝ่ายการนี่ที่ออกความหันในเส้นเห่าเกรดตามไปคำต้องการหมั่นกุ้งไม่กว่างการมาจากการตกพานเหตุใดตกตีเป็นดีซาสมเจ็ดเตียงเปียซาเบาดีมูอยู่หิมปังขังจุ่มร้ายและขอการพลันถอยเทียวฟงเนี่ยวางเงียนผู้เป็นสวัยสูสีเป็นเก่าสุพามโจการก่อหมายว่าเจียงปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีว่าทูตตั้งเส้นได้หมั่นเว้นการกลุ่มหือได้เขาเฮ็ดไปตามดีการต่องหลออีกแค่ไหนมาขันกาภัยเมืองซกจ่ายบอกดีมาทำให้กำลังไปในตุนโยการผุ่งเนิ่งปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีตั้งเส้นการเวียงจักมีคมเปิ้งขึ้นเนอจะเตรียมปีไกเวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปูนใดปูนปลายการเวียงจักมีคมเปิ้งขึ้นเนอตั้งเส้นฝ่าเตียนปานสองหอยเจ็ดสิบสองกวดเชียนว่าเสือทำนายเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดปูนปลายการเวจักมีคมเปิ้งขึ้นเนอนำสั่งเมย์ฮอดถึงสองปานหอยเหมือนตูนปลายการถามมีคมเปิ้งขึ้นเนอตั้งเส้นตาสลายฮอดถึงกะหอยเซตกวยยันปลายทำนายเลอปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามปูนปลายเก๋เข่าปีนี้มาเวียงมังเสียยันสั่งผักเกตฟังการจุลายฮอดถึงมาโดนตั้งเสือป้องขังตาการจุลายเบกเงินคำและของโคจิกาลงกวยยันปลายกับการจุลายและสุ่มร้ายสุ่มเสเบกเงินพอหน่อยไปหอยปูนไดสกอบปูนปลายและหอยปูนไดสี่สิบเจ็ดปูนปลายว่าทุกเขาของไผ่เพิงได้หักษาไว้ดีๆเมื่อโดนเจ้าทงเสือเพนังไข่การเผยซ้อนตามห้าอาญาพายาสะดอนเวลาเดินหนึ่งในปีสองพันปลายสาวหกโตอยู่ดีเจ้าอย่างเสียหันต่างเขาเฮ็ดไปยานสางโคมการดีไผ่เมิงสุ่มร้ายทำเห็นก้องอาญานับถือก้องอาญานั้นเมื่อโดนฟู่พอปู่กวนตีทันสงเสือในป้อสารเสือจะเจ็ดปล่อยไข่หือตั้งไรไปผ่อตั้งมีของโคเก่ากวนสีหอยอันปลายเอาไปยาหือตั้งไรตั้งปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีด้านสูงเรียกลานางซื้อตั้งพัดเกตปังมีมบเจ็ดหอยกวดอันปลายทำเลปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูนได้สีปูนปลายหอดถึงปีนี้ด้านสีดับกุงานปู่โจนุ่มเพนังไข่การขนาดตาตีจองการพยาปลายาขอมขอบเดียนป้องพอตีกับการปั้นหกหอยจองปลายเจ้าเราไหนผู้สังกาพิษตดลักนี้อยู่ต่างพระเกศปอกมาแปดหอยเปียชิบกุ่นปลายโกจากคนผู้เป็นผู้บักกั้มในหงการหว่าเจ้าปู่ว่านสวัสดิ์คำออกปากว่าตัวโยเหือพระเกศอเมริกาเอาจองเหตุการณ์เปียงเตนามาหักษาบ้านเมืองไทยวันหมั่นเวิ้นเตียงนิ้มและเสียนตาพระเกศทรงโกและพระเกศอเมริกาได้หมั่นเวิ้นปุ่งนั่งไปโคหยาตงผู้เป็นผู้ปากกั้มข่าวสารใหม่ในโครงการไหวเจ้าปู่ว่านเสียคำปุ้งเผยบอกเก่าพระเดชจงโกและพระเดชโอโรสกาคายของโคต่อกันเนี่ยบริได้ตามการ3ปีลง2ปันกดเยนเงินอเมริกาปีนี้เดือนหนึ่งเทิงนั้นสีฮอดถึงเปียทอย52กดเยนเงินอเมริกาทำนายเลปิกายเวลายามเดียวกันหอยปูนได้ซิ่วเกาะปูนปลายเจ็ดเท่ากดถึงยานออกเรื่องการดีนับตามกองมินทงชินเสือพระเดชยีลานว่านเสียคำเผยออกข่าวสารว่าปาจาไอผู้เป็นผู้ปากกั้มในโครงการไหวเจ้าปู่พระเดชยีลานออกปากว่าพระเดชยีลาน ึกพินเจียต้องความหันอุปโจกันไหมอันพัดเกตอเมริกาใจตามปาจิสถานอับแก้วหืดนั้นอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลองคำเผยเสียงปองนี้เพียวข่าวสารไหมก็ถึงตีนี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2014ตัวเดิน12หลอเก่าคำสีจิงพิงช่วงสุจีอยู่ที่พร้อมปรึกษากันกึดป้องวัตถุทรงยางหันเผยออกกำปาขนนักเสียออกที่ใดคาเคียงบ่ฝึงไว้เทียมไฟปีเปลี่ยนเรื่องเปิ้มปุ่งเนืองกันให้หนาเตี้ยหือกันน้ำสั่งเทียมไร้หมาปึงกับพ้องหมี่ปึงกับกาคายใดปีเปลี่ยนปิ้นปึงกับตาดีนำเข้มนำดีมาถึงนักกำลังมายกซุ้งกำลังเองตัวถึงนักวิสานาจังฝ่ายไปกันให้หนานีอย่าหนอกันไหมถึงนักปุ่งเนืองไปเทียมนั่นเตี้ยออกสินตั้งปุ่งเนืองกันให้หนาชูประเดี๋ยวนับเสียงอันข้องสั่งเศร้าสดีห้อมยับเยี้ยงใจมีตาดีกับคมที่อยู่กินเบาสังขำลับคมที่อยู่กินนั่น
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
0: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายซอสดีอยู่ที่กินหวานพวกข้าเป็นก้องฉันอยู่ในเวลาเผอกำคับกำซอปอกนี่พวกข้าเดี๋ยวกำคับอันมุ่นวอนต่อนใจนั้นเผอคือต่างหลายฝั่งยามนี่ตัวใจไปเศร้าอยู่เมืองไหนถึงยามเศร้านอนเศร้ามองหาใจใจติดซ้องเห่าเมื่ออ้อนหักกันยามนี่ตัวใจไปอยู่แอปไพใจลืมแล้วแหลสองเห่าเมื่อฮักกันนั่นใจยังได้ว่าที่ฮักกันนางในโลกนี้เบาฮักไพเทียมตัวใจยามนี้มีกุ่นฮักแล้วหือสังมาเฮ็ดนางเสามกมองใจปอกมาฮานนางปอกมาฮานนางขอหือใจไว้ปอกมาฮะนางก้อยฟังกำครับถ่าปีปอกมา

น้องใครฮักไพตามใจน้องเลิกเอาน้องจู้หยอกปีเบาใจยิงปอกโหใจปีมอยเตเอาใจปีว่าปีใครฮักน้องเหมือนเหมือนปั่นปั่นปีเอาใจน้องว่าใครเย็ดซังปีก็เบาจางว่าสิตั้งเตน้องมีใจจู้หยอกปีมาเอาโหใจเมาจอมน้องละเฟ็ดใจไปไปแอบกุ่นไหมเฟ็ดใจอยู่กุ่นเดียวและจุลายไปโหใจนางนี่ฝากอยู่ในไหวก้อยฝั่งกำครับจุลายความหัก

ังถึงเมใจที่อยู่บ้านเฮือนไอพักมาอยู่ไกลมาเฮ็ดกันหาเงินเบาอยู่ได้ยามนี้ใจติดเมหักสังถึงเมใจไอหักนางเบามีที่เปลี่ยนใจโหใจใจยังหักนางเหมือนเก่าขอหือวางใจไอหักนางกุ่นเดียวตัวอยู่ไกลใจหักอยู่ไก่สังถึงเมใจหือฮอดถึงได้พักใกล้เฮือนพักมาอยู่ไกลฮอดถึงวันนั้นก้อยไหวปอกมาก้อยฟังกำครับสังถึงเมใจ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正方家庭先出轨
2: 当代时装版纳
3: 你说我在乎
4: 广播涵盖的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ใครเด็กผีหมอกพอกข่าวคู่เสียงเลี้ยว
6: ใครเด็กผีหมอกพอกข่าวคู่เสียงเลี้ยว
7: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาตัวละอาหิงตั้งเคยคำบอกได้เขาติดตั้งเคยตั้งหลายได้ติรักบีซีจินพินตั้งจงทงตั้งปากีสถานซาอุตาลีตัวได้รองอันตั้งจงโกตั้งตั้งปากีสถานไอ้ดีกามาตั้งบุตรกันได้75ปีได้ผู้เตียนขวาจมโคโตกันเซินไว้ช่างไว้หุยห้องไข่หุยวัดกลางจูจ้าฝึกเห็นปองจอมซีจินพินจงสูจีตั้งคำหลักหลาเหตุดอกดองที่ได้ดักดองได้ดังเสินเฮาได้หวมลุ่มบ่าแห้งป้องกันฮักเบอกจ่าได้วิ่งขนมิ่นตีตั้งเถาเปียงดวงโปตบอยู่เลยเตียนสินวางโลเพชรเด่นครึ่งขวางสูงเงินเปินในเอาขึ้นในสูงเงินซื้ออาเมียตีสมกัดอันดึงกุกตีสองเหงบุญเย็นวิ่งเจ้าทงป้องเห็ดดองซ่อนตั้นอยู่เลยเดินในมาซ่อนตั้นจ้ำอุปัตติกุนเบิงในปางเหลียงเบนกวางสองจีช้างตีเมืองวันพวกขึงโตต่างเหลียงเบนขายให้ถึงดอกตึงกะดันลูกเบอร์สองหิงปลายสาวห้าปีมาเนื้อตึงกาวป้องเห็ดดองติดเชี่ยวก้นผิดตามไปกับดอกตึงนั้นผู้ติดเชี่ยวได้ก้นผิดตามซื้อรักดอมไปกับดอกตึงนั้นเปียดปากเปียดชิปายโกตึงจงโกเรียดบอกให้ตึงไม่ดีการเอารองเห็ดตั้งปองเต้มันมาปองจอมรองดิมตีที่ไทยวานตั้งให้ตึงจงโกตั้งตึงไม่ดีการได้คักเบดิมวุ้นกะกันหน้าเจอจำได้จะหับถ่อมเขาสะตั้งหมึกจะได้บริเวณห้าได้เสาเอ็ดวันจูสี่หลังตึงกาซีจินพินตั้งจงทงตึงปาจิสถานจ่าเอต้าลีผู้เตียนขวาจมหูโตกันผมจมสองตึงไอ้ดีกามาตั้งผู้โตกันได้75ปีบริเวณห้าได้เสาเอ็ดวันเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องไข่ขุยวัดกลางจูจ้าชอนบอกฝึกเห็นซีจินพินจงสูจีต้านคำหลักหลาเหตุดอกรองที่ดีดักดวงตั้งขุยเลือดจงจางซื้อจับจ้าจู่ได้ที่ออกอาถังเลือดเส้นเฮาปองจอมนันขึงปองรองเห็ดเดี่ยนปองกึมคักเพีการถอยพักรองซักผ่านซื้อจำได้เป็นผู้ดันดุมกันมาปองมีร่ากันซื้อสู่หิมหอมอาเมียเห็ดดองดิ่มงามตั้งดองดักกินดอมเอาส่งเงินซื้อได้เส้นไว้สู่จีว่างดินทิ้งปองไข่ขุยลูกเดือดร้ายจังฮบไปดันได้หูปีได้เดินเดิงถึงเดินสี่การอกจ่าตั้งเซินตั้งหลงปองเห็ดได้ดิ่มวนครึ่งขวางกุ่นโคเห็ดได้ดีเติมมาลองตักโลก็ได้ยกส่งมากุนเมืองจ่ายส่งเงินซื้อครึ่งขวางซื้อได้ดำมาเจอเจอได้หอมดุ้มบ่ายังปองการคักบีได้เมื่อเดินเดิงถึงเดินสี่ตั้งเซินการจักเบี้ยวเห็ดได้ปองหลงสู้ได้โสอีร้อมสีปีไก่หุ่มย้ำได้ดีปากได้ดึงไปสองตั้งเซินน้องปล่อยเฮียงทัดฝ่ายป้องกันจักวิวเฮเจอร์ป้องหลงได้ปล่อยได้เหียงทัดเหียงสองปาก42กกเตะจิตเหียงปากบุญเชียนวาสดำชีปีกายหุมย้ำนักดีปากได้เรื่องไป3ดองคดเบยฝ่ายป้องกันจักวิวเฮเจอร์ป้องหลงได้คดได้2เหียงปากไปบุญเดิง5เหียง4ปากตุนตั้งเซินการทำเจอวิวเฮเจอร์ป้องหลงได้เสาได้โส9ปาก21กกเตะ4เหียง3ปากบุญเย็นดำสีปีกายหุมย้ำแล้วดีปักได้สามไปเริงลูกปีได้มาวิ่งคนมิ่นจูจ้าปองเมดองโปตบอยู่เลยเตียนสินวังโรเพชรดินสูงเกินเปิ่นในตีปองเฮ่ฝ่ายการจินชาตั้งอ่องการผ่านสร้างหุมปองการเฮ่กุนเมืองตั้งหลายหุมมาตือเข้าดองโปตบอยู่เลยเตียนสินวังโรเพชรดินสูงเกินเปิ่นเพชรดินขึ้นเกินขึ้นคำเปิ่นเจริญดันหน้าการมันสามได้เป็นองเป็นผู้ tổ thường dám rằng đây tăng viên bố hi tập đây số gần xem tăng hưng gần hưng khăm anh tăng đồn chi số đứng quốc tế song hiến bệnh viện này mơ bên phép đến cả thiên đoàn dù lấy tiền xin vắng đồ phép đến số gần bên ý giám sĩ bị cài hùm giam nó đi bạc đây sáu cầu bài cầu hưng khoảng số gần chưa sống cả đây ý giám sĩ bị cài hùm giam nó đi bạc đây sĩ sịp chết hùm cú hơ hưng khoảng số gần quân bưng mơ bên này phép đến cả thiên vùng đây viếng chào thùng dù cháu đảng chi phong hiệp đoàn xoan tản dù lỡ đơn này mà xoan tản chám ốp bát tỷ quân mừng bơ sóng hình bài sau hục bì đây hiệp chóm lòng bè rái cả lòng xoan tản bè để lòng thám lòng khai mộc a choang xâm hiệp đoàn giọng dù sang su măn mà khai mộc phình bèng ốp bát tỷ chứ đầy đàn hờ à mẹ tăng lại tư vô đây phình bèng ốp bát tỷ lòng phong hiệp bọc đây dịp tứ bèng giả đáy hàng đại biểu mà phong cán xoan tản phình bèng ốp bát tỷ hư tăng lại kinh đồ phình bèng ốp bát tỷ vực đây phình bèng ốp bát tỷ bong chóm phình bèng ốp bát tỷ dùng tứ phình bèng ốp bát tỷ đây đi đi vùng bồn này đáng bên sải sư là lưng chịt xoáng xin đây sảm đâm hít đi rong bong bản mắn nẻ dù bằng đáng bên quáng sống chi trang nước xẻn bưng vẫn tí tử không chầu đây đây tảng hương tứ đáng bên ọc tướng cả lúc bằng đáng bên ọc cả ạ cả thứng bảng đáng bên viếng mướn khoản tí tử không chờ đây. Xâm đốc tí thay miên hoặc tướng cả. Căn đắng, bên cả thứng tướng dình tù. Bị đây đơn đơn thứng đơn xỉ. Yêu trần phải bong can phạc trùng hưng hoàng tăng tướng, tăng đốn khất thứng, triệt bạc bài đơn cốc tỷ hộp hình bồn đáng. Đám xí bị cài hôm giám nó đi bạc đây xỉ bài đơn. Nơi đây, phải bong can khỏi tỷ sùng hưng hoàng đây, tăng đốn khất thứng, hộp bạc xì xì ba cốc tỷ chỉ thính bồn nàng làm xì pi cai hôm giám đã đi bạc đây ha bài đơn tổ thứng pi đây đơn xì hàng đơn công an phủ chủ động phòng can phô tộp đong hịt bịt bịt bưng phiên bèn ốp bát tỷ ao sổ gần phạt cả loạt tướng này tăng đồn chết sau hoặc đoàn vu mân ma hiển hộp bạc bài hổ tiệc xeo đây cuốn bịt tạm giữ bài cả loạt tướng nên bẹt bạc bẹt xếp bài cô cuốn khay mọc áo choáng tổ loạt tì đang từng ca hậu cô cha khôn bữa đơn ha đây sáu hệt vẫn mọc và tướng chồng cô băm sao pin tổ tướng bị đi cản tướng thay văn tướng chồng cô hệt đong cả má cần lấy khuẩn dưới đây đần băm sao pin tổ tướng bị đi cản ao khương quang khổ sực dưới đây khải hơi thay văn tướng chồng cô thì hệt chóm bong chóm non hệt tăng bong phủ châu đần tướng chồng cô đét bỏ hơi tướng bị đi cản đồ thép đi đoàn ăn cố non hủ tấn trông cô tấn tấn bị đi cản má khoai hẳn cũng tan cần dưới đây đàn ao đoàn hiệt tăng bóng tê mạn má bóng hiệt hơi thai văn đầy điểm tê tăng hơi tấn trông cô tấn tấn bị đi cản đầy điểm vun khác bề cả căn nà dở dở ăn chiếm cây tản khay đây bên khảo sát tăng mở bên phụ dưỡng tản khay
8: phật hiến hu đoàn khởi chân mở a miếu phật phân tản hứng đều dù kháo tăng mở hôm tật chạm phật hiến khổ tám chi chỉnh hiện
7: mơ sống hiến bài sau hạ bì đơn bẹt đây xỉ văn chi chỉnh pin trong số chỉ tổ đây hứng quang sưu đốm quân bưng dù đây vang đổ thiệu a thẳng đoàn tác an phong hiệt đả can kháo tác an hạ bì đảm xếp hạ đẳng này thì đọc đoàn chi để đặc đoàn ba tăng vây tăng trần phú cù khắc đồ đốc hố tổ hãng chẳng khảm ao lòng quân bưng hiệt đi đặc tứ cả diêm tối à trong côn mừng thọm lòng tản côn mừng sâu đống bèng giả tăng cắt côn mừng khoan mà tòm hèn tàu thô lòng tỉ sang tướng trông cô khật cắp khật bàn này hơi mắn hít thửng bong bền lòng an phải côn mừng đây của mưa vấn đi ngắm sám xả đây rơi

0: 拜在地，苏罗当根变作拜皮，把得来来分。灯拜嘎哥嘎对，往后人，人来落扎，拄拜拄手指，扎一碰，肯扎苦力出来，个人拄来，爽。制作看牌，甲往美容，甲往八百人。三，甲往八百呀，制作波电话，四段段，八号双节段等等。毛人四段段，八号双节段等双。波电话等等段，幕后检查保护。三八三组爱拉班号码，廿八机。当今变作白皮，长红古代都不照当滚地痕。
1: 薄皮白皮转坏病，木兰满八皮应本滚当来。
2: 你本来喊文不显山，
3: 你本来喊文不显山，
2: 你克来噶白拉得海，
3: 你克来噶白拉得海。
4: พี่น้องเขาทั้งหลายโตจูริโอซาอยู่ล่าหินพอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องดีถ่อมนี่งินอันเป็นวันเสียงหญ้าห้องนั้นมองเหอพี่น้องเขาทั้งหลายเช็คถ่อม

ว่องว่องสิงกองตอนเอ้ยเบอร์ไหนได้มาขอนตีเดวสีแก่นเจอซื้อแค่น้องกำเนสู่เก่าเฮาหาได้มาบากคำเคยตั้งซึ่งเก่าน้อโปบนเบอร์จำอาสักจังสิบห้านั้นน้อน้ออ๋อ

ฟ้าบ่ได้ซ้ำสาดีกว่าเด้อตั้งเบิ่นนั่งทุกวันสองเสือสังวังเตียวอ๋อจังว่าเบิ่

0: ินนั่นวิเดียวพิยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระเทศเวลาเก่าสันไหม
1: ฟังขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการลงในนอกพระเทศเวลาเขาสักไหน
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสันไหมปองนี้ที่พอกมีชิจิมพินและเจ้าเออตาลีผู้เป็นทรงทงพระเทศปาจิสทางติดต่อพระเทศทรงโกและพระเทศปาจิสทางสืบเสียงใจไม่ถี่ดีกับการใดเจ้าชะผาปีเขาควายที่ไล่เตียนต่อกันสวัยชาวไว้ข่อยเมกว่างห้องพอมโซแขมใจหำเพนกระเดตามใจความสีจิมพินจงสูสีปากก้ามใหญ่นักการสินเนยใหญ่นักสันเฮามีกำลังไปในตัวโยเหือว่าทุบปงนั่งไปเวียงมังเสยานสั่งผักเกตฟางการสุดไลคือจมไลหรือเวียนการสมเสลงก็ย่านไปเจ้าทงเสือเพนั่งข่อยการเผยซ้อนตามห้าอาญาพายาสตอนเวลาเดินเตปีสัมผัสปลายสาโตมาพระเดชเฮาทราบระดับผู้สังฆพิตรลักนี้อยู่ต่างพระเดชเปียทอยเปียสุกุลไปพระเดชทรงโกตุนโยเหือพระเดชอเมริกาเอาจองเหตุการณ์เปียงเตียนามาหักษาบ้านเมืองไทยวางเตียนนิ้มหมั่นเว่นและเซียนตาพระเดชทรงโกและพระเดชอเมริกาในหมั่นเว่นปลูกนั่งไปบ่เดี๋ยวกวยฟังคะแนนข่าวสารใหม่แคมถีด้านหาลอกสาเหตุคำซีจิมเพียนผู้เป็นซูสีพระเดชเลียซาเออร์ตาลีผู้เป็นทรงทงพระเดชปาซิสทางที่ไล่เตียนต่อกันอุ่นงานสองพัดเกตสืมเสียนใจไม่ถี่ดีกับการใดเจ้าชะผาปีหกไว้ด้านหาลอกใส่คำสวัยช่างไว้ขวยไม่กว่างห้องพอมโจคำใจคำเห็นใจความสีจิมพินจงสูสีปากกำขอนักการจีเนใหญ่นักใจความพอมโจในจงยางที่จ่าฝ่ายการนี่ที่ออกความหันในเส้นเห่าเกรดตามไปคำต้องการหมั่นกุ้งไม่กว่างการมาจากการตกผ่านเหตุใดตกตีเป็นดีซาสมเจ็ดเตียงเปียซาเบาดีมูอยู่หิมปังขางจุ่มร้ายและขอการพอรันถอยเทียวฟงเนี่ยวางเงียนผู้เป็นสวัยสูสีเป็นเก่าสุพรรณโซการก้อหมายว่าเจียงปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีว่าทูตตั้งเส้นได้หมั่นเว้นการกลุ่มหือได้เขาเฮ็ดไปตามดีการตองโหลอีกแค่ไหนมาขันกาภัยเมืองซกจ่ายบอกดีมาทำให้กำลังไปในตุนโยการผุ่งเนิ่งปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสี

ตั้งเส้นการเลี้ยงจักมีความเปิงขึ้นเนอะจะเตรียมปีกไก่เวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปุนใดปูนปลายการเลี้ยงจักมีความเปิงขึ้นเนอะตั้งเส้นฝ่าเตียนปั้น2หอย72กวดเชียนว่าสื่อทำลายเลอปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุนใดปูนปลายการเลี้ยงจักมีความเปิงขึ้นเนอะนำสั่งไม่ฮอดถึง2ปานหอยหมุนตุนปลายการถามมีคมเปิงขึ้นเนอตั้งเส้นตาสลายฮอดถึงกะหอยเซตกว่ายันปลายทำเลยปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปุนใดสามปุนปลายเกเข่าปีนี้มาเวียงมังเสียยานสั่งผัดกิจฟังการจุไลฮอดถึงมาโดนตั้งเสือป้องขังตะการจุไลเบกเงินคำและของโคจิกาลงกว่ายันปลายกับการจุไลและซุ่มไลซุ่มเสียเบกเงินพอหน่อยไปหอยปุนใดสอกปุนปลายและหอยปุนใดสี่สิบเจ็ดปุนปลายว่าทุกเขาของไผ่เพิงได้รักษาไว้ดีๆเมื่อโดนเจ้าทงเสือพี่น้องไข่การเผยซ้อนตามห้าอาญาไพอัสดอนเวลาเดินหนึ่งในปีสองปันปลายสาวหกโตอยู่ดีเจ้าอย่างเสียหันต่างเขาเฮ็ดไปยานสางโคมการดีไผ่เมืองจุ่มร้ายทำเห็นก้องอาญานับถือก้องอาญานั้นเมื่อโดนฟู่โพปู่กวนดีทันทงเสือในป้อสารเสือเจ็ดปล่อยไข่หือตังไรไปผ่อตังมีของโคเก่าก่อนสีหอยอันปลายเอาไปยาหือตังไรตังปีนี้ดันหนึ่งถึงดันสีการสูงเรียกแรงนางซื้อตังพัดเกตปังมีมบเจ็ดหอยกวดอันปลายทำเลยปีกไก่เวลายามเดียวกันหอยปูนได้สีปูนปลายหอดถึงปีนี้ดันสีดับกุ้งอันปูจูนุ่มเพนังไข่การขนาดตาตีจองการพยาปลายาหอมขอบเตียนป้องพอตีกับการปั้นหอกหอยจองปลายเจ้าดาวไหลผู้สังกาพิษตดลักนี้อยู่ต่างพัดเกตปอกมาแปดหอยเปียชิบกุ่นปลายโกจากคนผู้เป็นผู้บักกำในหงการหวาเจ้าปูว่านสวีทคำออกปากว่าตัวโยเหือพัดเกตอเมริกาเอาจองเหตุการณ์เปียงเตนามาหักษาบ้านเมืองไต้หวันหมันเวินเตียงนิมและเซียนตาพัดเกตสงโกและพัดเกตอเมริกาในหมันเวินปุ่งนั่งไปโคหยาตงผู้เป็นผู้ปากกำข่าวสารใหม่ในโครงการไหวเจ้าปู่วันเสดคำปุ้งเพบอกเก่าพระเดชจงโกและพระเดชโอโรสกาคายของโคต่อกันเนี่ยบริตามการ3ปีลง2ปันกดเยนเงินอเมริกาปีนี้เดือนหนึ่งเทิงนั้นสีฮอดถึง8หอย52กดเยนเงินอเมริกาทำในเลปิกายเวลาอย่างเดียวกันหอยปุนได้10กับปุนปลาย7เพราะกดถึงยานออกเรื่องการดีนับตามกองมินทงชินเสือพระเดียยีลานว่านเซตคำเพียวข่าวสารว่าปาจาไอผู้เป็นผู้ปากกรรมนายหงการไหวเจ้าปู่พระเดียยีลานออกปากว่าพระเดียยีลานตึกพินเจตตังความหันอุบโจกันไหมอันพระเดียอเมริกาใจตามปาจิสท่านอับแก้วหืดนั้นอันสกัมเพียวนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลองคำเพียเสียงปองนี้เพียวข่าวสารไหมก็ถึงตินี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2014ตัวเดิน12หลัวเก่าคำสีจิงพิงช่วงสุจีอยู่ที่พร้อมปรึกษากันกึดป้องวัตถุทรงยางหันเผอกำปาขนนักเสียออกที่ไหนคาดเคียงบ่ฝึงไว้เทียมไฟปิดเปลี่ยนเรื่องเปิ้งปุ่งเนิงกันให้หนาเตี้ยหือกันน้ำสั่งเทียมไร้หมาปึงกับห้องหมี่ปึงกับกาไข่ได้ปิดเปลี่ยนปิ้นปึงกับตาดีนำเข็มนำดีมาถึงนักกำลังมายกซุ้งกำลังเองตัวถึงนักวิสานาจังฝ่ายไปกันให้หนานีอย่าหนอกันไหมถึงนักปุ่งเนิงไปเทียมนั่นเตี้ยออกสินตังปุ่งเนิงกันให้หนาชูประเดี๋ยวนับเสียงอันห้องสั่งเศร้าสดีห้อมยับยั้งใจมีตาดีกับโฮมที่อยู่กินเบ้าสังขำลับโฮมที่อยู่กินนั่น
1: ตีก้อนโถไห้กูก่อนครับยกโย่ขวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังสิ้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน

地光土，海古光，合约药何有好金属板？合约药门含美南岸，贵方先合带啥生门关？เมทักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ที่กินวันผู้ขาเป็นกองฉันอยู่ในเวลาเผากำคับกำสอบออกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมุ่นวอนต่อใจนั้นเผาคือต่างหลายฝั่งยามนี่ตัวใจไปเศร้าอยู่เมืองไหนถึงยามเศร้านอนเศร้ามองหาใจใจติดสองเห่าเมื่ออ้อนหักกันยามนี่ตัวใจไปอยู่แอปไพใจลืมแล้วแหลสองเห่าเมื่อหักกันนั่นใจยังได้ว่าดิหักกันนางในโลกนี้เบาหักไพเทียมตัวใจยามนี้มีกุ่นหักแล้วหือสังมาเฮ็ดนางเสามกมองใจบอกมาหานางบอกมาหานางขอหือใจไว้ปอกมาฮะนางก้อยฟังกำครับถ่าปีปอกมา

น้องใครฮักไพ่ตามใจน้องเลิกเอาน้องจู้หยอกปีเบาใจยิงปอกโหใจปีมอยเต

ใจปีว่าปีไข่ฮักน้องเหมือนเหมือนปั่นปั่นปีเอาใจน้องว่าไข่เย็ดซังปีก็บอกจังว่าสิตั้งแต่น้องมีใจสุขหยอกปีมาเอาหัวใจเมาจอมน้องละเฟ็ดใจไปไปแอบกุ่นไหมเฟ็ดใจอยู่กุ่นเดียวและจุลายไปหัวใจนางนี่ฝากอยู่ในไหวก้อยฝั่งกำครับจุลายความหัก

ังถึงเมใจที่อยู่บ้านเฮือนไอพักมาอยู่ไกลมาเฮ็ดกันหาเงินเบาอยู่ได้ยามนี้ใจติดเมหักสังถึงเมใจไอฮักนางเบามีที่เปลี่ยนใจโหใจใจยังฮักนางเหมือนเก่าขอหือวางใจไอฮักนางกุ่นเดียวตัวอยู่ไกลใจฮักอยู่ไกลสังถึงเมใจหรือฮอดถึงได้พักใกล้เฮือนพักมาอยู่ไกลฮอดถึงวันนั้นก้อยไหวปอกมาก้อยฟังกำครับสังถึงเมใจ

จะอยากลากูตัวกูพี่ชัวอับวะเล่ขับผู้จะยาติกาติจอกกาตาเวน่าชาจะเวลิโคโอโจนะฮันนี่

0: ยินนั่นวิดีโอวิยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระติดเวลาเก่าสารไหม
1: ฟังขยายเสียงภาษายินนั่นวิดีโอบินยามเอากันได้ผีเสียงฟังเขาการดงในน้องพระติดเวลาเก่าสารไหม
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเก่าสารไหมปองนี้ที่พอกมีสีจิ้นผิงและเจ้าเอ๋อตาลี่ผู้เป็นทรงทงพระเดชปาจิสทังติดต่อพระเดชทรงโกและพระเดชปาจิสทังสืบเสียงใจไม่ถี่ดีกับการใดเจ้าชะผาปีหกไขว้ที่ไล่เตียนต่อกันสวัยชาวไอ้ข่อยเมฆกว่างห้องพำโจแขมใจหำเห็นกระเดตามใจความสีจิ้นผิงทรงสูสีปากก้ามใหญ่นักการสินเอใหญ่นักสันเฮามีกำลังไปในตัวอยู่เหือว่าทุบปงนั่งไปเวียงมังเสยานสางพระเดชฟังการสุดไลคือจมร้ายหรือเวียนการสมเสลงก็แย่นไปเจ้าทงเสือเพนั่งไข่การเผยซ้อนตามห้าอาญาพายาสตอนเวลาเดินเอเอปีสัมผันปลายสาหัสโตมาพระเดชเฮาทราบเราใดผู้สังฆาพิตรลักนี้อยู่ต่างพระเดชเปียทอยเปียชุกุลไปพระเดชทรงโกตุนโยเหือพระเดชอเมริกาเอาจองเหตุการณ์เปียงเตียนนามาหักษาบ้านเมืองไทยวางเตียนนิ้มหมั่นเวิ้นและเซียนตาพระเดชทรงโกและพระเดชอเมริกาในหมั่นเวิ้นปลุกนั่งไปว่าเดี๋ยวไกวฟังคณะข่าวสารใหม่แคมถีด้านหาลอกสาเหตุคำสีจิ้นเพนผู้เป็นจู้สีพัดเกตเลียจาเออตาลีผู้เป็นทรงท่องพัดเกตปาซิสทางที่ไล่เตียนต่อกันอุ่นงานสองพัดเกตสืบเสียนใจไม่ถี่ดีกับการใดเจ้าชะผาปีหกไขว้ด้านหาลอกสาเหตุคำสวัยช่างไว้ขวยไม่กว่างห้องพำโจคำใจทำเห็นใจความสีจิ้นเพนทรงสูสีปากกำขอนักการจีเนียใหญ่นักใจความพำโจในจงยางที่จ่าฝ่ายการนี่ที่ออกความหันในเส้นเห่าเกรดตามไปคำต้องการหมั่นกุ้งเมกวางการมาจากการตกผ่านเหตุใดตกตีบินดีซาสมเต็ดเตียงเปียซาเบาดีมูอยู่หิมปังขังจุ่มร้ายและขอการพอรันถอยเทียวฟงเนี่ยวังเนียนผู้เป็นสมัยสุจีเป็นเก่าสุพรรณโจการก่อหมายว่าเจียงปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีว่าทูตตั้งเส้นได้หมั่นเว้นการกลุ่มหือได้เขาเหตุไปตามดีการต้องหลออีกแค่ไหนมาขันกาภายเมืองซกจ่ายบอกดีมาทำให้กำลังไปในตุนโยการผูกเนิงปีนี้ด้านหนึ่งทางด้านสีตั้งเส้นการเวียงจักมีคมเปิ้งขึ้นเนอจะเตรียมปีไกเวลายามเดียวกันพอหน่อยไปหอยปุนใดปูนปลายการเวียงจักมีคมเปิ้งขึ้นเนอตั้งเส้นฝาเตียนปั้นสองหอย72กวดเชียนว่าเสือทำลายเลอปีไกเวลายามเดียวกันหอยปุนใดปูนปลายการเวียงจักมีคมเปิ้งขึ้นเนอนำสั่งไม่ฮอดถึงสองปั้นหอยเหมือนตุนปลายการถามมีคมเปิ้งขึ้นเนอตั้งเส้นตาสลายฮอดถึงกะหอยเซตกว่ายันปลายทำเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสามปุ่นปลายเก๋เข่าปีนี้มาเวียงมังเสียยันสั่งผัดกิจฟังการจุลายฮอดถึงมาโดนตั้งเสือป้องขังตาการจุลายเบกเงินคำและของโคจิกาลงกว่ายันปลายกับการจุลายและจุ่มไล่ซุ่มเสียเบกเงินพอหน่อยไปหอยปุ่นใดสกอบปุ่นปลายและหอยปุ่นใดสี่สิบเจ็ดปุ่นปลายว่าทุกเขาคว้างไผ่เพิงได้หักษาไว้ดีๆเมื่อโดนเจ้าทงเสือเพนั่งไขการเผยซ้อนตามห้าอาญาภัยอัสดอนเวลาเดินหนึ่งในปีสองพันปลายสาวหกโตอยู่ดีเจ้าอย่างเสียหันต่างเขาเฮ็ดไปยานสางโคมการดีไผ่เมิงจุ่มร้ายทำเห็นก้องอาญานับถือก้องอาญานั้นเมื่อโดนฟู่โพปู่กวนตีทันทรงเสือในป้อสารเสือเจ็ดปล่อยไข่หือตังไรไปผ่อตังมีของโคเก่าก่อนสีหอยอันปลายเอาไปยาหือตังไรตังปีนี้ด้านหนึ่งถึงด้านสีด้านสูงเรียกแรงนางซื้อตังพัดเกตปังมีมบเช็ดหอยกวดอันปลายทำเลยปีกายเวลายามเดียวกันหอยปูนได้สีปูนปลายหอดถึงปีนี้ด้านสีดับกุ้งอันปู่โจนุ่มเพนั่งไข่การขนาดตาตีจองการพยาปลายาขอมขอบเตียนป้องพอตีกักการปั้นหอยจองปลายเจ้าดาวไหลผู้สังกาพิษตดลักนี้อยู่ต่างพระเกศปอกมาแปดหอยเปียชิบกุ่นปลายโกจากคนผู้เป็นผู้บักกั้มในหงการหวาเจ้าปู่ว่านเสวยคำออกปากว่าตัวโยเหือพระเกศอเมริกาเอาจองเหตุการณ์เปียงเตนามาหักษาบ้านเมืองไทยวันหมั่นเวิ้นเตียงนิ้มและเสียนตาพระเกศทรงโกและพระเกศอเมริกาได้หมั่นเวิ้นปุ่งนั่งไปโคหยาตงผู้เป็นผู้ปากกั้มข่าวสารใหม่ในโฮงการไหวเจ้าปู่ว่านเสวยคำปุ้งเพบอกเก่าพระเดชจงโกและพระเดชโอโรสกาคายของโคต่อกันเนี่ยบริได้ตามการ3ปีลง2ปันกดเยนเงินอเมริกาปีนี้เดือนหนึ่งทางด้านสีฮอดถึง852กดเยนเงินอเมริกาทำในระปิกา